ระกีกนอกะมลีลาวะมันวะกะงาวบะบีกะบีสีลบีปะกายดูดีอารี